ดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงเกินเข้าบอกของขอยามที่เธอนั้นท้อสิหูบอกพี่ชายเหงารู้ตนสาวผู้ใจเดียว